corona sonta na mare ngo son oi phare na don choi kwak dang khoi phare un ho na sai chang pia มันมีนามมานาที่ร้านเนี่ยมันมีบ่แต่โลน้องลา

กับมึงส่องเหมือนเหนือเป็นรักเราเอิ้นนะกับมึงส่องเหมือนเหนือเป็นรักเราคำว่ามันเกี่ยวจอมจวงจอมหาวกุจ้างานหนึ่งเห็น